0: 위스키에치 스타로에 히카소미 소라네 예게
1: ยอบิแลมูดิยอบิแลมูดิดาลาพิสาชินปีเวจิติมีมัชโรอัจจิตอดีโลมะผิดปิญญาเนงวยยอนัยเยจิติจิติมะยอนัยเยมะจิติมะจิติดาลาป่วยมิตรตาชินถุยถุยถุยถุยอัจจิมะมีอะหองปิโลอะติชาจะมิตรตามะหมะติตะคิจิยะดีกะบามาจิจิติปะนี